0: กยุติวัคจังว่ามันสักเหตุฮับปอกรีอินเดียกยองอีกรีอินเดียเป็นมีก่อปลัดอาร์สปะมิลเลียนตันกระดุนมันอุสเนมก็ว่าเป็นมันยากาเล่กำกวีนักกิริก็ว่าเหตุดูอีเป็นมีดุนมสีฮับเปิดท้ายกรีอินเดียต่อเอ็มฮักกาบอนดูกิเมราดกิว่าเป็นมีดุนได้ลังกิมสีวักกิโมจดูนักกิโมจเป็นมีกิสันพาวนักชิสปะอีดุนว่าเป็นมีนวรอกิยุติวัคจังว่ามันสักเหตุฮับปอกรีอินเดียกยองอีกวารณสีอมต่อดูกัดว่ามันก็กระชนงกวาสเลมอิรตามันฮรอกก็กวาดาริมกวาดเอ็มนดูกัสปาอัสเนมกวาคัดวีชวาอุคริสดมันก็กวายะชงชนงและคำว่าเลหจาร์สเนมเอ็มอีวอตัมยัยลายอุนปังอาจหัดชรินลมโยสกียัยวงกว่าดีอุริงิบยากะกังกาอาร์ตีเซเรมอนิสเวววกจิตยัยบอร์ยองอิตาอิทาวอิวเยอีวาวโยวาวชนนายัยวกูวเฮียร์กะฮิมาในปอร์ชัยปอร์กำลังลุตินาเดลฮีจะคัดมันดูกิยุติวัคจังว่ามันสักเหตุฮับปอกรีอินเดียกยองอีกิอินเดียกว่ามันกนองเป็นมิฟลิมไว้สัญญาสรองวาวองว่าต่อกว่าอาร์ในกิวริมตัมกับคาร์คนาชนาฟลิมหากับประทายวรอกวีได้ว่าบนดูกิว่ากิเอ็ดอุปัยลาฮากรีอินเดียในฉบาอิกตายองกับซีนีมากิอินเดียต่ออีวครูอีวเอ็มกังไว้จ่อลุนหากิปันตากิว่าขมัดดูต่อกับบอลิวูดฮัมมอมไบกวาเกรกามบาเวกันองเป็นขี้จิงมุนยองกิการซินมาให้อินเดียและดัตเนรังกัดว่าปอยมุมไบพีกวามันกับยุงยองกับบอลิวูดอิเลวัมลิปเป็ดพีอยากกับบอลิวูดทัวร์อันโชว์ไวลิปเซียยกเป็ดอยากกับบอลิวูดเอสเจซินมากิยูทูบว่าขจังว่ามันสักเหตุฮับปอกรีอินเดียกับยองเออุลโลมกเน็ตอุเวเอ็มหากชนงละดังต่ออวสเนาพลาฮัดโอกัตเตอุวายกับอันยองกับกราวิตีและเนกับบอร์ตานอุนีอุลมอุเอ็มหากสุรอกนชั่นแนลไฮเวย์ฮัลเล่การ์กิลบอลติกเป็นพลาวยาวรอุวาปัญโยกัมวากิการีกูกีชาอุลมปัจฉายากบอร์กราวิตีให้ว่าสักเหตุปนอกีชตรีลมกัตเตเลชิบอนกินองอุนเกสาวรีนักเลงโซดองกับปัตไทยาชลองกีเชนีอิทาวโยสักฮีเยนีอิจยาอีวาพลา
1: อย่าพิจารณาตันตุโปรแกรม funds and facts กัตุนปัจฉาสพีปลักมีอย่างเอกprogram ki sur yutem mi agni sur tem di betuj how can I not I sur tem are I stand amazed

ปอกะรีอินเดียกะยองอีกะรีอินเดียตอกะรีกะวบอนปาจตัมฮะปะทากัดกัมกะอาร์พอนรุตริกอุทอลคมีอาร์จาร์อาร์พอสันอีบอนปาจกะรีอินเดียดะมันกอฮะดุอีวีปอยซออีวีคันเดบิลเลียนกัดวากะรีไชน่าวันเดเฮียร์กอจะกะวีปอยซอนอตเนียวบิลเลียนอีคาคอนฮะรีอินเดียเดเฮียร์กอจะกะอาร์พอยนอตงุนกิคอนนะกะวีกะมันเบกะวะมันดูนานะอิรุกอมคาคอนชิรุปอีบอนปาจกะรีอินเดียและดะกูบากอไฮเลียงอียออีกอน

0: บเลยพิวรอกันนี้ต่อกาอากาชวานีจวายสัจเสนเปียงสบายพิวรอชากันนี้กับโปรแกรมกับกิสานวันนี้นาเกสุรกลับเร็มก็จะวันจะพีคลีกับจันเมย์เล่นหน่อหากับจันเมย์กับสิงห์บิบาร์เฮาชีสปายวีพอยน์วีเมกะเฮิร์ตส์เอฟเอ็มแบนตอนนี้กับจันเมย์ทากันนี้กับโปรแกรมกับสุรยังวันเร็มงาอุปนิชมีปัสเวดจิรบกากามุฮอร์เกสังกันเปียงสบายพิหากันนี้กับโปรแกรมกับสุรยังวันเร็มแต่คลีกับจันเมย์กามจุสเนียวพิหากันนี้กับโปรแกรมกับสุรยังวันเร็มจุสเนียวพิยากิโปรแกรมกิวเพร์กิวเพร์ให้ต่อให้เลี้ยงยองอิเรบิเรียงกับการริจิงรีว่ากิบิกิบิกันนี้กับโปรแกรมจวันกับจะพิให้ปอนรุสันพาวนิดเล่นหน่อหากับจันเมย์กับสิงห์บิบาร์เฮาชิสปายวีพอยน์วีเมกะเฮิร์ตส์เอฟเอ็มแบน
1: ไว้ลึงบ้ากันนี้กับ

0: ตกระเท้ารับเท้าเรียงแต่เอ็มฮีมลุมาลากีจิงฮิกไกเนกิวยอพินากีถนัดสอร์การ์มอคำโกตอปไปเฮเรเบียงคำกับถนัดอกริคอลชอร์กีฮอร์ติคอลชอร์เอ็มฮีก็เลี้ยงยองกีกว่ายอจิงปัตเตพิมลุมาลาให้ตอว่ากันนี่ก็รับจุกทำเมกับมองม
1: อเอ็มฮีกับเตปทันเดมุดกับเตกระไรนิงว่ายอเอ็กวายยะไปกินมุดหัชน้องปรับผ้าไปกินดีแต่กินน้องยะให้ลับล็อกแต่หมดอยากประชังกี่องค์หมดอุรับหมดอุทุงกี่คำตัวดูแลเสียพิทุงดูแลหมดแต่ชั้นจีอาคำตัวเสียเด็ดแต่อยู่อย่าจงไงแต่ว่าองค์กินหมดมันได้จงไงชั้นชั้นอินชีเลยอย่าอุรับดูหน้าแต่บางคนนี่แต่ดาวต้องกินครับอย่าจงไงชั้นชั้นอินชี
0: แต่เสียงสุขบาของมั้งคำองค์พีอีเรบและเอ็มพีอาร์เจ็ตมั้งคำองค์พีเยอุรับกี่วัยยากกี่วัยเฮกี่วัยยุงเซมกำจุเลยอีเรบอีว่าทำไมกำอังพินตู่กำอังพินเอาวิวสุนเบฮาวิวสุนเบสอบุตรีฮาวุตรีมั้งกำอังนี้อังพินจึงไงกำว่าสันอินชี
1: สันอินชี
0: ย่อเล็กอยู่บางขยัง
1: ย่อเล็กบางขยังอยู่พิมันดับบางมันโดนพี่เอาเฮียเขาตู่กบันรับยังจึงไงได้ดูแต่กระสีเลยอยู่พิมันได้จึงไงกำตู่สันอินชีสมุดกระสีมันดัดกำตู่เลยหมดดังกันตู่กบันพี่มันโดนสิ่งเดียวหมดกำตู่เลยหมดกบันเลยรับสอบ
0: มันรับใช่รับยี่จึงมันต่อยรับสอบมั้งมันลุ่มละให้ตัวว่ากระเท้ารับเท้าเรียงยองผีมั้งแต่ยี่กตุกะฮัลลีกับปันทอร์กยองผีมั้งฮัชวาวระบุเรียงก็มันเละไปกตุกะปันทอร์กยองผีคุยเป็นจังหวะพิการมั้งก็มันปุ่ยไปได้ปุ่ยมั้งเป็นเอ็มกามผีกำอังบุญใจมั้งค่ะความรับกันนี
1: ้
0: เป็นเอ็มกามไปดีกับมัสซีมั้งฮักนี่ก็จุกทำมีแล้วก็ประวัติลาร์มาอีกครั้ง
1: แต่ยี่กัตเต็ดแต่กตุกะฮัลลีว่ารับยี่กัตเต็ดรับคนนี้ก็รับชอสมันมั้งกัตเต็ดแต่รับยองห่าไปแต่ยี่ดิปปุ่ยดิโป้ไปกำตุริโป้กิจรังสงโป้ได้ปะแต่มันได้ดิโป้แต่ขังอุ้มีแต่ได้เจียมดุกิเตนะแต่แต่ปกคอยแต่มุดแต่ปั้มกิสเตียร์กิคลอกิจามกันตัวแต่ตีอุปรุเครียดอยู่ทั้งแต่ก็แต่ก็จุกทำไมมันก็ได้ยากยินนี่แต่นะเอาแบบได้พักในบล็อกน้องแต่ก็แต่ก็ทุ่งไรแต่มันทุ่งไรแต่มุดอย่าแพ้อยู่กบาลไหนที่แต่ทุ่งไรอย่างเนี้ยแต่หมดมันจะทุ่งไรนี่แต่หมดหาประชังอนุอีดาวายนี่นี่ดาวายสบอยู่มีดาวายนู่หอยด้วยหาอีเด็กก็อันมาซีพี่ยังตัวหาชนะดิชนะเด็กก็จุงมาซีเด็กกัน
0: มัดพี่ว่าชนะก็จะกี่สบอยมั้ง
1: แต่กี่ยาชนะ
0: แ
1: ต่แต่หมดแต่ประชังอีเลสุเลกันแต่แต่กันแต่องค์ว่ารับหมดรับดูน่ายับกบ่าแต่หมดยับหาวกบ่ามันระเบิดเด็กนี่ก็ดาวายเด็กก็ดับเด็กยูเรียพี่ยังตัวtemu rapu kilo atau kuba warap i krem dawai
0: temu ia ketuka hali ke pentor yang pi kam ang pi depo be dai brun de hado wa da jam ketuka kendaun de ho no thung da kam kana pi i cibun ni gi sbo ki wa pi di ki di yo jing kai pi na katana wa to pe mo ti gi pi kana imun mala kamun kete ka rokom chna mo kana ki wa ap ye kini ki program yang i le amut yo jing benche mo yo selok lang mo he to wai te pi yo benche pi wa de wa le igam ni mo rap ดูหน้าบ้ามขยังตัวกูบ้า
1: ตีพี่กำนี่นะสมันดานมันดัดทุ่งอีเด็บทุ่งกันแต่ชนายแต่กี้สบอกหมดชนายเด็กอันมาซีดิจุงมาซีเด็กปัตตาเด็กว่าว่าก็อุ้มว่าก็อุ้มกันตัวพี
0: ่
1: แต่แต่อยู่เสียดหมดอีตัวอยู่เสียดตัวกูบ้าแต่อยู่กิตาอีขยังเลยอุดามีกิวยอดหมดดอร์รามันวิตามินพี่กันแต่แต่ละรักว่าอันนี้ชนะหมดดอร์กามีดาวายขยังกันตัวแต่ก็ตัวก็สตุลสมาอีเสียอีสตุลสมาเ
0: ออ
1: แต่ก็ตู้แต่ดังลังพี่เต้แต่แคล้ลังฮิเต้แต่เสียดมันจะเสียดแต่อยู่ตู้คนยังแหละมันรักทางสารแต่บามเดียว
0: แต่หมดอีเต้อยู่ประชังยองพี่กำมันอยู่พี่ก็ได้ตบาให้แต่การมารับการเรียงยองพี่กำมันอยู่พี่กาหมดอย่ารับอุ้มแน่กำมันไหม
1: อย่ารับพี่มาอย่ารับหาเอาบุญหาสารวัตรว่าเอาแบบรักทางดําแน่เดียวบามพี่หมดแต่ประชังอยู่เรื่อยแต่ดีออร์แกนิกกันตู้พี
0: ่
1: อีเต้วันอยากฮิกายไม่อยากฮิกายไปกี่สมมติเอาไปว่าเราไปมีอยู่แหละตั้งวันนั่งประชังขัดเดียกขนังองบอยนั่งวิปโปยุสเนมนั่งกูนะพี
0: ่แต่สัญญาสุภาคงอิตาอีจิงติบอยู่มุมลานะพี่มั้งหามองพี่อีจิงเฮกายไปย่อพี่ว่าทุ่งย่ออุสมบีสันอินชีอุจงไงโนวิวตรีฮาวิวตรีคำองพี่ย่อจิงมันต้อยไปอุบามขยังแหละรับดูไหนสกุบีแหละสัญญาสุกีวานะก็เลี้ยงยองพี่องพี่เดี๋ยวเป็นชลุรพาพี่อยากกีพรานองรับยองพี่ว่าเป็นเอ็มคัมแล้วก็สปอร์ตออร์แกนิกได้ว่ายอพี่จิงอีไกตันนี่ได้ว่าทงได้ว่าเคลียพี่ตันนี่เอ็ดมัสซีนี่จุงมัสซีว่ากีตันนี่กีเดวายครัวกีว่ายอพูดกับมาเรียงยองอีแต่กีตู้ตอกีจิงรับให้ตอว่าอุบามขยันยองกบันเด้ที่ยี่ปุ่นนายอี

0: ันทุ่งดมุดกัตเตเรียบุตรไปกัตเตเรียบออร์แกนิกกันทุกทีเรียชนะดีตะกี้สบดีอัดมาสีตะกี้ตะกี้อมบดีกิมุครุดดีบิสันเรียชนะสบมันเรียกันทุกทีเกี่ยวชโรฮัตเรียตัวสิง
1: ตะกี้พิวคณะยี่มุลมาลายี่ดีกิตะกี้ที่อาร์กิวาพีเป็นเอ็มกามพีเ
0: พ
1: ราะว่าเขาชนะตะกี้สบไว้ว่าคำมังพิวสิงเนี่ยรับส่งน้องรับเอส่ง
0: ชิบูเอ็มต์รับสเต็มรับสกัดดอกกันทุกที
1: แต่ยี่ปีขนาดอีกมันละขนาดว่ากับองนี่นี่ก็โปรแกรมยูวีอาเป็นแห่เป็นกรรมยกยกจิ้งติมันละกิโลกิจอร์กับอภิคันนี่ก็โปรแกรมยองอี
0: แต่แต่มันได้ชนะได้สบแต่หมดแต่เป็นเอ็มการกันทุกทีไอ้มาซีกันเตจีกันทุกทีข้ออาร์ข้อไอ้มาซีแต่บุบไปอีกอะกับบิชอนกันทุกทีชิตังกิโลชิโนน้องแต่ตัวมุกรุวิมครุยกันตู้ชีชิปาวาชนุระหอยกระจุงมาซีชีอาร์ตาร์เลลตาร์แต่วิคดาวขัดแยกชิคำกันตู้หับหิมเล่แต่เราอมจุกเร็มจุกขีน้องในแต่ชิมแต่คดาวอุกเคร่ลังแต่ตีอุกซีอีอุทุยมาทุยดองแน่แต่ตมุดบุชิทาวารับสงเงมกันตู้พี่แต่ตมอยแต่อยู่มันระคายดับเงาซีแต่มุดดาวตลเวดียาแต่มุดอยู่ชราชารัวกับตัวตรีของตู้สิ
1: ตีกันนี่ก็จึงฮิกายก็ว่าพี่หยอกพี่ม่อเดมว่าประชังบนทลีกิสเนมม่อดังกินี่ดูน่ามากิสเนมกูเว่พี่ได้ประชังผู้รับไปเต
0: ้กันเต้ฮัชนงอีเต้ได้รับบนสเนมมีประชังกิตังวางงานไอ้เดนไอ้นิดบุระกันเต้ว่าต่ออยู่ว่าด้อยแต่บุตรลังใช
1: ่อ๋อกันเต้อ๋อแม้ฮัชนงยังพี่ฮันพี่ยายกันนี่ก็รักมเร็บแล้วก็สบออร์กันนี่คำอังวัชนาพุ่นดีดีฮีได้บุตรลีกิสเนมประชังก
0: ิอ๋อคิดได้รับบนสเนมคิดได้บุญกันตุสีสกเลสเนมโซสเนมมีประชัง
1: หมดได้ว่ารับพิคำนี้หมดแชมพีว่ากิจิงเอกิจุกิจิงบางขยังยองพี่รับรุนาก
0: ็รับรุนาก็ได้พูดยองสุอินเนรุนา
1: แต่เนี่ยอุสุอินยังว่าทงบีให้ตายมั้งกามูนี่แหละกิปอนแล้วก็จ้องก็จ้องกิบีเป็นไงมั้งคือว่าความทงว่าครอบพี่โอแต่ย้อนอุสุอินยังหากิเป็นไงแสดงบุตรทงให้ตายไว้ว่ากวันที่กิเป็นไงจิมปอร์นุยอพี่โอครอบอัน
0: อีเดอร์ฉันน้องอีเดอร์ทงไปหมดกินี่กิเป็นไงวันเลวโซตระบุนไปว่าทงไหนหุบนาวันเลวโซไปใช
1: ่
0: แต่หมดกัดหูปนายวันยาวแต่ละคลอกขดดงคลอกขดดงกันตูแต่ตะกัดหูหูปนายคัดวิคัดอารันตระติว่าต่ออย่าไล่กันมาซีพี
1: ่
0: อย่าอยู่อย่าชาติโ
1: อแต่หมดอุ้งนิ่นอุ้งอินอยู่ว่ารับพี่ให้ตายแต่หมดอุ้งนิ่นแล้วว่ายีบุปนมีฮัดุฮักกัจจิเซนจิสเนมกัดวันยีบุปนายอันตันคำตันนี้คำอ๋อง
0: คำตูแต่องไปกัดมาตุสเนมแต่คำเตะรับบุญฮียีฮิวมิจะกาคำตูจิพาวชิโน
1: แต่แต่ฉันสุขบ้าพี่กำกามันไปจีบวนกันแต่กี้มารับกี่ว่าพี่ดาประชังพี
0: ่
1: แต่เหตุอนว่าค่ะฉลันนันพี่ยอนิอุสอินยันกำมันรุกมาไอฉลันพี
0: ่รุกมาได้เ
1: ออรุกมาได้รุกม
0: ียอนิอุสอินเดมุดเอ็มฮีดีบรูยูนัชนองยองอีดูวันเทศนายุงนายุง
1: อ๋อคือวันเทศนายุงเห็นมั้งแต่เหตุอนว่าอีดอริมูร์กำมันยีพี่อูได้มาหากแต่กระดูกว่าพี่ยาวอิมพี่มาก็มันรุกมก็แต่ก็รุกมได้พี่วันเทศกิจกินองเทศน้องเป็ดนะพี่ใช
0: ่ก็ดอร์แต่อยู่พี่มาช่องก็ปอร์เอ็มก็ปอร์วายเอ็มก็ปอร์รมเย
1: ่
0: นั่นแหละแล้วรักกี้ยี่ยูได้แต่อีเล่ยี่ยูได้จักกี้แต่แล้วรักกี้หมดยี่ยูได้แต่อีเล่รับจำ
1: องหมดได้ว่าวันเทศกิจกี้ล็อกกิจอร์ในยุงย่อจึงมันต่อยมั่วได้ว่าพี่ลีได้พี่จะยาวจะหัดมั่วย่อจึงมันต่อยพี่รับบน
0: มาดีองไปมาดีเย่ยูได้ชายาวแต่หมดชายาวรับยีดอร
1: ์
0: ว่าต่ออยู่พี่รับดูน่าแต่กันตุยก็มด่าอยู่พี่ให้ยุ่งด่ากิโลกี
1: ้
0: ว่าต่อกิบรูกวันเทลายุ่งกิด่าไปกี
1: ้
0: ชิมดูพี่ชิพาวกิโลด่ากิสกิโลแต่มาได้ใช้ยาววันแต่หมดเราได้มุชิพาวกิโลเราไปชิพาวเราได้มุชิมอนเราไปชิมอนอย่าอีกแบบใช
1: ่องไปได้ว่าวันเทลนักกิโลกิจอร์ให้ยุ่งฮัสเซมแต่หมดองไปชาอากิโลไว้ว่าก็พอแหละดูหน้าก
0: ็
1: ตัวเดียวเวลาที่ตายสมมติก็พอแหละชิมก็สมมติอินนองแหละมันก็หากระจุยก็จะกระกรมเน
0: า
1: ะแต่คงเสียวสุขบ้าก็จะกระยาตะกิดว่าพี่ให้ตัวว่ากระเบียงพี
0: ่
1: แต่ว่าอีปอร์บอยมันใช้วีกลัมดีบัวเราอยู่อันวีกลัมให้วีปอร
0: ์
1: แต่ชิคันตินอาร์กันตินฮะชัวโอ้ปกติอีกนี่ก็จึงวีกลัมยองอีบอยในกระเลียงยองพี่กำกามันเบย์ก็ว่าอีกระสุกันตุยากีประนองเร็บว่ากระเร็บกระยังมันก็กระสปะบะหากนี่ก็จุกวักนี
0: ่ตอนคุเบลชิบอนมาว่าได้เอฟินิปอร์บุคอร์ดอร์ยังงาคุลามาเฮนี่แต่คุเบลชิบอนมาตอนอีมันนี่กินองเร็บแต่อีสัญญาอีชิบอนก็จิงกระคุยอ่ะฮาวาเร็บอีทางาดูอินเตฮีคุเบลชิบอน
1: ตอนคุเบลชิบอนเซซินยังก็คงโดนบอกชะมัง

ียวกะทมูบันกินเตียวยากินน้องแรบดักบวนระเบ็ดๆยากเยวฮักกี้เคลมดะดอนกำยากินน้องไข่กันนี่ก็เยาก็ยารับรู้อีกินน้องเทียดน้องแปดบันโยเบ็ดๆอีกินชุรกิบละวันละนักกินเล็งค้ากิบะเคลมไอดาไวอุเมนที่รังบะกิจลาอุกวันรัดสังมาเนกสงีอุลชะเป็นกบบุรัมฮักก์ All Garu Hills SSA School Teachers Association ฮามัตชาโกลเกรี LP School กันนี่ก็จึงเป็นกบบุรัมก็ลงกรมชีบันตาบันอิทุกรปังอีกิคัมบะบาบุลเล่ฮักก์บะกระชานยี่กินน้องฮิกาย SSAหากนี่ก็จุกจึงเหลังอุเมนจีรังบ้าอุลเปลี่ยปัจบ้ารู้อีกหลายตุลกิกรรมกตาก็ Embos E-Office and Accounting System for Financial Transparency ก็ CM Lead Fellowship บัดก็จึงเป็นหลายปัจบ้าอีกอาร์พเนียวตุลกิกาลีนักเป็นตากิเหกัตนาปุลีพุทีอุกอนรัดสังมาอุลอองบักมัดบายเดย์บัดกินน้องฮิกายสกูล SSA กำลีเอกตุลบเห็นไรก็ได้กับบุรอมบัดก็จึงสงาชงานหักกรรมอุลักันตูรู้อีกน้องฮิกายบันไอกับบาตัมนักเป็นตากับปุลีพุทีกิขนาสกูล

กับ CM Lead Fellowship บัดกะจิงเป็นไล่ปัจบ่าอีกอารพเนียวตลิกิกาลีนักเป็นตากิเหกัตนาดปุลีปุธีอุกวนรัดสังมาอุลอองบักมัดบายเดย์บัดกินน้องฮิกายสกูล SSA กำได้เอกตุลบเห็นไรกะได้กับบุรอมบัดกะจิงสงาวชงานหักกำอุลกันตูรุอีกินน้องฮิกายบันอายกับบาตัมนักเป็นตากับปุลีปุธีกิขนาสกูลกับเริ่มคลาวาลีวารีลังวิวพอยน์กับเรื่องหักชนองน้องหลังกับบ้าฮับฮับปวกกับเมาทัดไรชันบล็อกหาอีสเทนเวสคาสิลส์ดิสทริกเช่นกันสลองกับจักกับจงอกายประเทศกับป้าวนักเบนตากินน้องวันกายสุวารีกับจิงดอนกิวะกิวะด้วยกิลุ่มกิเทมบัดกิมาดันพลังไปอีตนั้นกิได้กิบักเคร่งพายากันนี่กับจักกับยากันนี้ละองดาวสเกตรีจงกับวิลเลจเอ็กซิคิวทีฟคอมมิตี้จงกับชนองน้องหลังอีบ้าเอทฮับะหาบัตายกับจิงลองจงคณิกจักาอีบะทบะอีละองบักจิงเคลมโนจงกับจิงเกียงบริมกลับเป็นลองยี่กิบวรปัญญาตกับดิสทริกบันวันจงอบัดลับรู้ยกับจิงอิตนัดคณิกจักาคณิกจักาเช่นกันสละบันเคร่งยี่กิบบุญกินน้องวันจงอกายประเทศกิบันปวกกับจลาบัดนบารีรู้กุมจูคณิกคณิกอากาศวานีชลองกับวันลำเชพียากิคูบอร์ยินเป็นแตงเบียงบัดกี่คูบอร์กี่บดังสะกาตูราเนตันยาสมิติกและรักฮีกับจิงดับบัชิสปาสเนมกับจิงยาลินตีจงกาหินกับสกียากับจิงยาลังบักเกอร์ปังและเป็นลองหากับจักาจงกับตารูนัตยาสมิติหาบ้าจิงเครนหากันี่กับจิงยาลังอุมินจีรังบ้าอุกอนรัดสังมาอุลันยงตั้งยี่กิจิงนอสัญญาคิบบุญบักนี่กับกินฮวนกับเลเล่คำตามหากเลี้ยงคิกำเป็นเนปเป็นสาเยกฤติจันไรอุลไอคูเบลีบัดกิดบกกิดเรียงรู้อีกิดขัดบารอคิบละนอสัญญาชากันี่กับกินฮวนกุมชิเป็นตาบันนอสัญญาชากันี่กับจิงดับชีสปาสเนมอุกอนราดอุลไอสโงบฮารูอาร์ฟซันลักติงกานักชีฟมินิสเตอร์สสเปเชียลเดเวลลอปเมนต์ฟันกับบันลองรู้นักเป็นตาบันเตยกับคอมมูนิตี้ฮอลล์บัดกับคัลเจอรัลเซ็นเตอร์กุมชีบันทาบันรักฮีกับจิงดับคันไดโพสเนมกับยิงจิงชักรีจงกับอากาศวานีและเป็นลองยากับมิวสิคัลอีฟนิ่งมินทักสงีฮัสสเตทคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ฮัชลองยากันนี้กับมิวสิคัลอีฟนิ่งและเป็นลองดักอากาศวานีฮัชลองบัดกับอากาศวานีนอร์ทอีสเทิร์นเซอร์วิสกินน้องรอยบะเปากับบัลวันบันยาชิมบันทากิลองนักกินฮุนรอยนักจิลากินทบอีกน้องรอยกับเตียนคาซีการูบัดจันเตียกิลาดอนรูกินน้องรอยกับเตียนฮินดีบัดกิจิงรอยพะเร็งอุกองสันฮักดีกับโปรแกรมอุลลองอุปรินซิปัลสเกตรีจงกับสอร์กาเมกาลายากิบอร์ปัญญาจงกับปินออร์สลาซิวิลซับดิวิชันกิลาปินบนาบอันคังชิปวอร์ยกับเล็กกวันนันไลท์ลิงกอดฉลังกระเดมนาดูกับอาร์ฟูซันทริกอุบนายจิมังนักดาวกิกับมารามอดกิบดังยาชัดชัดฮักเตย์กับจักาการนี้กับลองรู้นักเบนตากับจิงชงานจงกิปัดบ่าการนี้กับจิงเป็นมีฮุกุมกับลองฮัดเดียนกับจิงชงจิงยาลังบัดอีเดปตี้คอมมิชเนอร์จงกับดิสทริกอีสคาซิฮิลส์บัดกิเหตุสอร์การฮักกับมินิสเกตเรียดฮับเป็นออร์สลากับจิงข้างยังกับเล็กกวันกันลองนาดูกับละสงีอุบเลยกับสงีฮัดมาใจบัดกับสงีบาลังกับปวดค้างกันลองนาดูกับปวดคัดเวเบเจมินสเตปฮัดดูไลเบเจจันเมียดหากิเวปัดกิสงีกับตาหากสงีปะเลยสงีทอดเดียงสงีสัจจานบัดสงีอุบเลยกับจิงข้างกันลองเคลมบุปวดหากเวปัดกับเลี้ยงกับจิงข้างหากปวดมินเมียดกันดังใหญ่เปตงฮีกุมบลาเป็นบนามินชวาหากิกินตาบดันกับจิงข้างอันชะตั้งยี่กิกาลีกิบดันคำเกิดเกี้ยกุมกิอัมบูลันส์กิกาลีเป็นเล็บเด้งบัดกิกาลีปุเลดกัตารุหัดเดียนบลาเป็นติกนาบักกิลองชงานบัญญัติกิปัดบะกิละบันวัดจิงเอรับดากับใบยกันดูอีกบัวปัญญาจงกับเป็นออร์สลาพลีสเตชันกันน้องบะชลองใบกิจกับมาร์จันกินมาดอีกจิงดูบามกับเฮนรีวกันตาหากอาร์ฟซันทริกมันเต้าบนัยนักดาวบักันดอนกับจิงมารามอดอีกคำกิจามจงกับเกรเตอร์ชลองวอเตอร์สปายสคีมกิกันตาบันดอนกับจิงดูกินลองนัดดูกับปัวชิพาวเบจีมินสเตปฮัดดูเซาเบจีจันเมดแล้วบัดท่าอีกน้องชงชนองบันเป็นลังลูปายกับขนังบักันอัมบุจิงเอยกีอันเปรชังรู้บันเละมาร์ดอร์ยกับคำมารมอดอีบาเรนิเวลเมจาวอีบาลองอุนน้องทอกอดบะเป้านักจิลาอีบาลาเด็บทอขันไดตลิกิกอดดังเช่นอีลาปลัดปัจบะสะอาดตลิกิกอดกิบัยละอายกระเตงงละไรปัดกะกอดนักิคานาชงเนียเชกิซิมบัล

ฮักาโปรแกรมกิรวายแพร่งเดียวสัญญาอยากถูกอาร์ตลีกิรวายรวายวันงกงยองกีไดอัลสตรีทรวายเอพตุกีบรอดเดอร์ซินามวัยรวายว่าอาร์ยองอุกแกรีมอร์รวายเอพตุยูสติลกอดเดอะบลูส์เดียวเอพตันโชโชอีกนี่กับโปรแกรมยองอีเดียวเป็นเทมันชพียากีอาร์ตลีกิรวายรวายวันงกงยองกีเกรเดนซ์รวายเอพตุกี Have you ever seen the rain ผมบอกเซรวายว่าอาร์ Show me the way ยองอุปปีเตอร์แฟนตัมเดนี่อาเบกนี่กีอาร์ตลีกิรวาย